0: You are listening to Capital 101.7 FM and Capital Digital.
1: กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63735คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวีรวรรณวรรุธรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจพร้อมๆกับคุณวิรัชศรีพงษ์ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับเผลอๆแป๊บนึงก็ปลายเดือนแล้วนะครับผม
2: วันนี้วันที่31นะคะ
3: ใช่ครับผ่านไปเร็วมากครับ
2: วันวิสาขบูชานะคะ
3: ใน
2: ช่วงที่2เราก็จะมีการพูดตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยนะแต่ว่าเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจเนาะ
3: ครับผมก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวก็มีเรื่องของช่องทางการรับชมรับฟังรายการครับอาจารย์ก็เช่นเคยนะครับที่ช่องทาง Facebook นะครับที่ MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ทางเพจของ Good Morning ASEAN ครับที่สามารถติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับอีกช่องทางนึงครับที่ LINE นะครับ LINE ID @mcotnews นะครับ @mcotnews ครับก็หลายท่านก็เริ่มทักทายเข้ามานะครับเช้าวันนี้แล้วก็เริ่มมีการไลฟ์ไปแล้วด้วยครับ
2: สดนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ติดตามข่าวคราวที่น่าสนใจจากเราทั้งสองคนได้นะคะ
3: ครับผมครับเริ่มต้นกันที่ทีวีซักโมนะครับหยิบยกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในยูเครนรัสเซียนะครับก็มีการฮึ่มๆกันเช่นเคยนะครับล่าสุดเองก็เป็นเรื่องของกรณีการติดตามแล้วก็การโจมตีของคราวนี้เป็นยูเครนครับที่โจมตีรัสเซียเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเป็นปฏิบัติการทางโดรนครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์เข้ามาวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทางยูเครนนะครับก็ได้มีการประกาศออกมาว่าน่าจะมีความต้องการของรัสเซียที่จะเตรียมโจมตีขนาดใหญ่กับทางยูเครนนะครับก็เลยมีการใช้วิธีการปล่อยโดรนออกไปเพื่อที่จะโจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำมันแล้วก็ตัวเครื่องบินที่จะเอาไว้ปล่อยระเบิดโจมตีด้วยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับรัสเซียเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการติดตามหลังก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของทางยูเครนนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่เหมือนกับในเนื้อข่าวของทีวีซักโมนเนี่ยใช้คำว่าเป็นปฏิบัติการป้องปรามนะครับก็ได้ทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็ได้รับความสูญเสียไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการโจมตีตอบกลับของฝ่ายรัสเซียเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องมีการติดตามอีกเช่นเคยนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็เริ่มต้นข่าวอาจจะร้อนนิดนึงครับผม
2: ครับมาอีกอันหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือแชงกรีลาดาล็อกเนี่ยนะซึ่งกำลังประชุมกันอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะตั้งแต่วันที่29แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็รวมทั้งสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะประเทศที่เรียกว่ามีความสำคัญในภูมิภาคนี้แล้วก็ของไทยเราก็เข้าร่วมประชุมนะโดยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะคะก็ท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยและตามภาพก็เห็นมีจับไม้จับมือกับนายเฮดเซ็กซ์นะคะร
3: ั
2: ฐมนตรีกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรั
3: ฐ
2: แล้วก็ช่วงนี้ตอนที่ไปพูดเนี่ยเมื่อวานเขาเป็นคนขึ้นกล่าวคำปราศัยนะแล้วก็เรียกร้องนะคืออย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนคุณฟังคะว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยจะเป็นคนสำคัญที่ถูกจับตามองในการประชุมความมั่นคงแชงกรีลาที่สิงคโปร์ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะโดยพันธมิตรในเอเชียก็จะเฝ้าดูทีท่าของสหรัฐว่าจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคเนี่ยน้อยลงไปหรือไม่นะท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่านแล้วก็ข้อพิพาทกับยุโรปด้วยเนี่ยนะ ความขัดแย้งกับอิหร่านก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเอเชียโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานและก็เศรษฐกิจเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นเวทีของนายเฮสเซตครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ประเด็นไต้หวันด้วยซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าจับตามองนะคะนิพิธเฮสเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็ได้ขึ้นเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกเมื่อวานนี้นี่เองนะโดยใจความสำคัญก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยยังคงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญสูงสุดของสหรัฐเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็เป้าหมายของสหรัฐก็คือการรักษาดุลอำนาจที่มั่นคงและเป็นประโยชน์ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมกับยืนยันนะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังคงมุ่งมั่นต่อพันธมิตรในภูมิภาคนี้ท่าทีของเฮสเซตในการพูดครั้งนี้คุณฟังค่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการบอกว่าอ่อนลงนะลงกว่าปีที่แล้วโดยในการประชุมเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเตือนถึงภัยคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจีนโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องไต้หวันแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำเสียงเนี่ยในเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อ่อนลงนะหลังจากที่เราทราบประโยชน์โดนัลด์ทรัมป์กับได้ไปเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพบปะกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงเนี่ยนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีเสถียรภาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและก็ผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะทีนี้ในประเด็นไต้หวันเนี่ยเฮสเซตก็ยืนยันว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับแพ็กเกจที่จะขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านยูเอสดอลลาร์ซึ่งก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนี่ยนะคะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ยังเรียกร้องให้พันธมิตรเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมนะโดยกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยต้องการหุ้นส่วนไม่ใช่รัฐในอารักขาแล้วก็ชื่นชมหลายประเทศในเอเชียที่เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของตัวเองนะคะแล้วก็เฮสเซตก็ยังวิจารณ์บางประเทศในยุโรปว่าให้ความสำคัญกับวาทกรรมระเบียบโลกเนี่ยมากเกินไปขณะที่ในเอเชียนั้นก็เข้าใจว่าความร่วมมือที่ยั่งยืนนั้นต้องตั้งอยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติที่สอดคล้องกันเนี่ยนะฮะในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้คุณฟังคาเฮสเซตนั้นไม่ได้กล่าวถึงสงครามในยูเครนนะไม่ได้กล่าวถึงเลยไม่ได้กล่าวถึงสงครามในยูเครนหรือสถานการณ์ในอิหร่านนะโดยระบุเพียงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าหากการเจรจากับอิหร่านสิ้นสุดลงเนี่ยข้อตกลงที่จะได้ก็จะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐแล้วก็พันธมิตรด้วยนะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวมาดูทีท่านะที่ยังได้ย่อให้คุณได้ฟังทราบในเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกนะ

0: and Herbert Downes, and Harry Secombe doing a great job with The Lord Is My Shepherd.
1: จากสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะคะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นคุณฟังคะญี่ปุ่นยังจ่อขึ้นราคาสินค้าอาหารเครื่องดื่มกว่า 1,000 รายการในเดือนมิถุนายนนี้ก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยนะมีการเตรียมปรับราคาสินค้าต่างๆอุปโภคเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มอันนี้จำเป็นนะเวลาเดินทางก็ต้องเข้าภัตตาคารทานอาหารใช่ไหมคะอันนี้จะเพิ่มขึ้นต้อง 1,000 รายการนะท่ามกลางแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ค่าขนส่งผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่งผลต่อค่าครองชีพของชาวญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะดูแล้วเราจะพักกันสักครู่นะ
2: ได้เลยครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legends Tale
8: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: 6:33 นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะครับกับท่านอาจารย์วีระวันวรรุธแล้วก็ผมวิรัตศรีพงศ์นะครับก็เล่าข่าวกันต่อเนื่องแล้วก็ เช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์อาจารย์ก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของวันนี
1: ้วันสำคัญยังไงแต่ในแง่ครับพุทธศาสนิกชนก็ทราบดีเลยนะคะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะมีวันชดเชยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะคะทีนี้มาพูดเรื่องวันวิสาขบูชานิดหนึ่งนะเป็นวันสำคัญสากลทางพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทั่วโลกนะเนื่องจากว่าเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกิดในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะต่างปีกันได้แก่การประสูติการตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเนี่ยนะคะเหตุการณ์3อย่างที่ว่านี้เนี่ยพระเจ้าชายเศรษฐะนะก็คือพระพุทธเจ้านะประสูติณสวนลุมพินีวันนะเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอนะก่อนพุทธศักราช80ปีก็นับไปนะปีนี้2569พระองค์ก็ประสูติมา 2,600 กว่าปีออกไปแล้วนะคะนะฮะก็ประสูตินะเจ้าชายสิทธัตถะที่สวนลุมพินีวันตรัสรู้ก็ทรงบำเพ็ญเพียรและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ฝ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเช้ามืดของวันพุธนะขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาก่อนพุทธศักราช45ปีนะปรินิพานทรงเสด็จดับขันปรินิพานณป่าสารวันเมืองกุสินาราเนี่ยนะคะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ว่าเป็นปีมะเสงเนี่ยนะคะด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้เป็นวันวิสาขบประกาศให้วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกแล้วก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Visak Day นะ V-E-S-A-K Visak Day โดยชาวพุทธทั่วโลกจะร่วมกันบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนแล้วก็รำลึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะแล้วก็ในโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานพรคติธรรมในเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้นะคุณฟังคะทรงเตือนสติพุทธศาสนิกชนให้รำลึกถึงพระพุทธคุณโดยเฉพาะพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณทรงเน้นย้ำให้มุ่งหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมนะคะแล้วก็ทรงแนะนำให้ตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยผ่านการปฏิบัติบูชา3ประการได้แก่การบริจาคทานการรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนะคะก็ฝากมาคุณฟังคะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะเช้านี้หลายคนก็ไปทำบุญตักบาตร
2: โอ้ใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนกันนะคะ
2: ครับ
1: อีกวันหนึ่งคุณฟังคะอันนี้ดีนะก็สำคัญนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพของเราทุกคนเลยก็คือองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ประกาศให้วันที่31พฤษภาคมอันนี้31พฤษภาคมนี่ทุกปีเลยของวันนี้นะแต่ว่าวันวิสาขบูชาก็ดูตามจันทรคติใช่ไหมครับขึ้น15ค่ำเดือน6ก็จะไม่ได้ตรงกันทุกปีเสมอไปแต่ว่าวัน31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเป็นประกาศให้เป็น World No Tobacco Day นะก็คือวันงดสูบบุหรี่โลกเนี่ยนะมันมีความสำคัญยังไงคะคุณฟังคะวันงดสูบบุหรี่โลกเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะคะองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะยิ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะเป็นคนริเริ่มอันนี้แล้วก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบเนี่ยเลิกบุหรี่แล้วก็ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยนะทีนี้งานวันนี้เนี่ยนะคะเขาเริ่มครั้งแรกเลยเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีคศ1988โดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเล็งเห็นถึงอันตรายของควันบุหรี่ที่มีต่อผู้สูบแล้วก็ผู้ที่ได้รับควันนะแล้วก็คำขวัญของวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้คุณฟังค่ะก็คือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินนะเสพติดจนตายนี่คือคำขวัญนะ
2: น
1: ะสัญลักษณ์ค่ะคุณฟังค่ะคือดอกลีลาวดีนะซึ่งสื่อถึงการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราทีนี้ผลกระทบมีอะไรบ้างนิโคตินเนี่ยนะก็คือสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ความดันโลหิตสูงแล้วก็หัวใจเต้นเร็วด้วยนะไอตัวไอทาเนี่ย TAR ทาตัวนี้คือน้ำมันดินเนี่ยคราบเหนียวที่จับตัวมันก็จะไปจับตัวในปอดเมื่อคุณสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยนะก็จะเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งอื่นๆด้วยส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะก็คือก๊าซพิษที่แย่งจับออกซิเจนในเม็ดเลือดก็จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยเฮ้ยก็ไปดูข้อมูลว่าดอกลีลาวดีมันมีความหมายยังไงเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยคนก็คิดว่าโอ้ยเมื่อก่อนชื่อลั่นทมไงคุณลั่นทม
2: เ
1: ออลีลาวดีเนาะก็จะมีใครบอกว่าเป็นดอกไม้อัปเปิลมงคลก็เลยไม่นิยมปลูกในบ้านนะแล้วก็มีแต่ความทุกข์ระทมนะแต่ถ้าศึกษาถึงภาษาจริงๆกันแล้วนะคุณฟังคะลั่นทมเนี่ยเป็นคำผสมจากคำว่าลั่นแล้วก็ทมนะลั่นเนี่ยก็คือละทิ้งเลิกไปนะส่วนทมก็คือความระทมก็คือสละความอะไรเนี่ยความทุกข์ยากเลยแล้วให้มันหมดสิ้นไปนะเนี่ยคือความหมายที่ดีนะงั้นรวมความแล้วเนี่ยดอกไม้ประจำวันงดสูบบุหรี่ก็คือความหมายละทิ้งความระทมความเศร้าหมองต่างๆนั่นก็คือมีความสุขสดใสแล้วก็พอใกล้ถึงวัน31พฤษภาคมของทุกปีนะก็จะมีกิจกรรมต่างๆกระตุ้นเตือนให้ผู้สูบบุหรี่ก็ที่จะพยายามเลิกสูบบุหรี่นะทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งร้านอาหารต่างๆตลอดจนหน่วยงานที่มีความสนใจก็ร่วมกันรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่นะบางหน่วยงานก็จัดให้มีการขบวนมีการมอบนะเพื่อจะให้กำลังใจกับคนที่จะงดสูบบุหรี่เนี่ยนะคะ ทีนี้มาดูผลกระทบไม่ใช่เนี่ยมันไม่ดีอย่างที่เรารู้แต่ว่าเขาบอกผู้สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสเป็นต้อกระจกนะเนื่องจากสารพิษในบุหรี่จะเข้าสู่เลนตาเนี่ยทำให้ตาขุ่นมัวยิ่งสูบมากก็จะมีโอกาสมากนะแล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดบุหรี่ก็ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจหดตัวเกิดการ